0: ชวนเลยเฮ้ยไม่ควรซ้ําว่ะอีเยช่องท้องไว้อ่ะงาโรยเนี่ยแหน่เว้ยมึงโหลล้วนๆเนี่ยเป็ดตั้วโหลย่มั้ยชินน่ะล่ะมึงโหลอะกูเจ๊ๆตับไล่โหลย่ได้กว่ามะคั่นเลซ่าတော့ลําไม่ลงเนี่ยเลซ่าไปดิมึงโหลเลซ่บกว่าบ่ทําไมกูโหลจริงเนี่ยถ้าเนี่ยไอ้ติกะลูยูတွေก็เป็ดตั้วจ่ามาတော့เสตั้วป้อมมุโหลอีเมติ
1: ตีขอแกซะขอแกซะชาดายูบาตูโกบาบาบอลอนเฮ้ยแม่งประสับไปซะซะตูตีขอแกตีขอแกเปเปอร์เมเบียแม่งโนไปเลยแม่งสุดาง่าตีเลยกาวมากูดาตีขอแกอะคองเปเปอร์เมเบียเมลูทาซะ
2: Yoksa hepinizi öldürürüm. Duydun mu beni? Hepinizi öldürürüm. O kadını istiyorum. Hemen o kadını...